การตัวว่าที่เจ้าหน้ามาอยู่ตาละสิลมาตาละสิลมานุกตัวว่าตุกภาษาสักว่ามีปิดสุนีตาละสิลมานุตาละสิลมานุตอามาลุสาวนิลมางินนุลุมาคิสินักนาวสาวนิลมางินนุกตัวว่ามาอยู่ความเอานาสินักนักตัวว่าที่เจ้าแก่เนี่ยมาอยู่มาคิสินักนาวสาวนิลมางินนุตมินนุษย์